0: lăng rơ vang lăng rong chiếc lai rầm lòng mòn rần miên rầm chữ lai gầm rần cơ ác bôi trắng nắp lấp nắp bơ vơi màn cù rơ băng chữ lai
1: ละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังตังละหำมันตังต
2: ยังยุ่งเกี่ยงเกี่ยงยุ่งเกี่ยงกองกระยุ่งยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวันยันกองกระยุ่งยันยุ่งเกี่ยงกองวัน